0: จะสูญเสียกิจวัตรให้กันกี่ก้อยก็มีนักพูดถึงกิจตัวอิสระสามีนักมีนักพิสกิสิสักครีสันสตอตมันนิมเพดิงสู there's door prizes to be had there's a petting zoo ส่วนนั้นทุกีก็วิ่งสติโอกต์แต่ที่ใน cultural village ไอ้ปากีกินอกีวินว่าสวยตาตัวสัตว์ตั้งมกแต่ถ้าพัสติฮิกิโอกะยักดับเบิ้ลโตเสียชิกะยักตัวเดปอดิโอกิสกันนะนี่ด้วยมาสกี้กี้แต่มาสกุตตั้งมกตัวนู้กต้าอกวิมามิกซิกะชิกิโอกะยักมิสเตกัสกี้ก็มีนาซีซีก็นัตโตเสียโอกะมิสตัตตั้งมกมันจะหาตาบัตยักก็ชิดนู้ there's wagon rides there's ยกตัดตายอกิที่ยักมีนาชิมวยนี่ก็ตัดนะนี่พี่มาสติว health services EMS ก็ตัดหัวยาสตัดชิกแต่สกุตชิกิตัวนู้เต็มวอกเป็นวินตัวมาอกยักมีนายักแต่ก็คิดถึงกันเวกนี่ก็มุนันเวกแต่สกุตJuly the 14th black rain ก็ตัดเวกิถึงกิโอกนี่ก็มอกJuly the 15th ye kwane ma ya nstugi siga ge dewa wa skai bin to ko mente cha chi ga ko so ska chu ye mai ni hil to chik these are competitions and then July the 16th there's a family jamboree ye ko to ma ga wi ta kami ga at the Lacrosse Indian Band Urban Reserve and ta ye mi ga u china si between the Motor Inn and the Northland Hotel ma na ma ga ka pa skwa ga na ma For more information, Gabich Minaga Gacha Mustag Lillian Sanderson, Ayamihachi OT 306-420-4773.
1: Saskatchewan and you, NBC Radio, province wide.